คยนั่นไม่ได้ก็ต้องนักใจนักเข้าวสิทุสังนักสุขตักทุกสักเข้าวสินิเลียติตัดินิกอนุสักกุตาสุนนักตักตาทุสักสาวกรังมังมันนารุติอักลงอักขันุกยังนั้นทุสักสาวกอกตุงอักกุระอีดับฟ้า